0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อชาววอรุณเจรีวอยวูรุงจากชนชาติคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันและเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมทั้งหมดรวมถึงชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วออสเตรเลียในทุกพื้นที่ที่ร่วมรับฟังรายการของเราในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบสารเสพติดนะครับในสนามบินออสเตรเลียเนี่ยหน่วยงานแรกที่จะดูแลก็คือด่านศุลกากรก่อนหรือที่เขาเรียกว่า Australian Border Force นะครับหรือ ABF ถ้าเกิดว่าพบสิ่งต้องสงสัยเนี่ยเขาจะส่งให้ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า AFP นะครับ
1: จากคดีพนักงานสายการบินไทยถูกจับและตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดที่สนามบินเมลเบิร์นนะคะไปฟังทนายคนไทยค่ะคุณสุภชัยโอสากิจอธิบายขั้นตอนทางกฎหมายโดยรวมค่ะ
3: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia.
1: ฟุตบอลโลกนะคะกำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นที่หลากหลายมากที่สุดในออสเตรเลียนะคะจากทุกวัฒนธรรมและทุกภูมิหลังรวมถึงทุกวัยด้วยค่ะฟังเรื่องของฟุตบอลกีฬาที่ทุกคนเล่นได้ในช่วง Australia Explain นะคะรวมถึงมีเรื่องของสัปดาห์ในดอกของปีนี้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: พบเชื้อไข้หวัดนกในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐเร่งยกระดับมาตรการป้องกันเหตุพุ่งชนร้านยาสูบเมลเบิร์นพบร้านค้าเสียหายเกือบ10ร้านเรียกร้องออสเตรเลียเร่งปกป้อง Great Barrier Reefก่อนประชุมยูเนสโกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6กรกฎาคม2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องฝูงสัตว์ปีกหลังมีการยืนยันพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรกในรัฐทางการออสเตรเลียแจ้งว่ามีการคาดการมานานหลายปีแล้วว่าในที่สุดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียทำให้ในขณะนี้ทางการได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อปกป้องทั้งอุตสาหกรรมการเกษตรและสัตว์ป่าพื้นเมืองด้านจูเลียเดวิสเจ้าของฟาร์ม JD's Backyard Hens ในภูมิภาคฮันเตอร์รัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้มาโดยตลอดเช่นกันเธอกล่าวว่า
5: The home flocks you can take measures in againBe aware of where you're walking and what you potentially could bring.
4: เราแนะนำให้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตามบ้านเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยทางชีวภาพโดยหลีกเลี่ยงการนำเชื้อโรคจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่เลี้ยงและติดตั้งตาข่ายคลุมคอกเพื่อลดการสัมผัสกับนกป่าพร้อมชี้ว่าความเสี่ยงหลักนั้นไม่ได้มาจากนกประจำถิ่นแต่เป็นการแพร่กระจายของเชื้อจากนกทะเลอพยพเข้าสู่ชายฝั่งก่อนที่เชื้อจะถูกนำเข้าสู่พื้นที่ตอนในผ่านกิจกรรมของมนุษย์หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจมาที่ข่าวในรัฐวิกตอเรียค่ะร้านค้าราว10แห่งในนครเมลเบิร์นได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้หลังเกิดเหตุที่คนร้ายใช้รถพุ่งชนร้านขายบุหรี่ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจรัฐวิกตอเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในย่านแอบเบอร์สเฟิร์ดซึ่งอยู่ใกล้ใจกลางนครเมลเบิร์นในช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยเมื่อไปถึงพบว่าร้านค้าที่เป็นต้นเพลิงถูกไฟไหม้ทั้งร้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า80นายพร้อมรถดับเพลิง25คันใช้เวลาควบคุมเพลิงจนอยู่ในวงจำกัดได้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาโดยที่โฆษกของ Fire Rescue Victoria ระบุว่าร้านค้าประมาณ10ร้านที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันนั้นได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ มาที่ข่าวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางออสเตรเลียและรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการมรดกโลกแห่งสหประชาชาติที่จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้องค์การยูเนสโกระบุว่ายังจะไม่ขึ้นทะเบียนแนวปะการัง Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายในเวลานี้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการระบุว่าต้องการเห็นออสเตรเลียดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องแนวปะการังซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดร.ลิซ่าซินเลอร์จาก Australian Marine Conservation Society กล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องรออีกต่อไปเพราะการดำเนินการเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนควรเริ่มต้นทันทีเพื่อปกป้องแนวปะการัง Great Barrier Reef ในระยะยาวมาทิ้งท้ายที่ข่าวนอร์มาอิงแกรมผู้อาวุโสชาววิรัจจุรีกล่าวว่าสัปดาห์เนดอกเป็นช่วงเวลาที่ออสเตรเลียได้ร่วมกันเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชนพื้นเมืองออสเตรเลียปีนี้สัปดาห์เนดอกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด50 years of deadly เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการเคลื่อนไหวเนดอกและยกย่องผู้อาวุโสผู้จัดงานศิลปินและชุมชนชนพื้นเมืองที่ร่วมกันสร้างและสานต่อกระบวนการนี้มาตลอด5ทศวรรษนอร์มาให้สัมภาษณ์กับ NITV ว่านโยบายของรัฐบาลในอดีตที่เคยห้ามชนพื้นเมืองใช้ภาษาของตนเองทำให้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและยาวนานต่อชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมจะต้องตระหนักถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวและเห็นคุณค่าของความพยายามในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเธอกล่าวว่า
6: I'm really happy that I'm in a place now where I can be part of teaching my language, Wurundjeri language, because all of that was, well, it was against the law for us to practice. We didn't lose it.
4: ฉันรู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสอนภาษาวิรัจจุรีเพราะในอดีตการใช้ภาษาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของเราถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเราไม่ได้สูญเสียภาษาของเราไปมันยังคงอยู่แต่วันนี้มันกำลังได้รับการฟื้นฟูและเริ่มมีการสอนในโรงเรียนอีกครั้งสำหรับฉันนั่นคือความหมายของเนดอกคือการเดินหน้าถ่ายทอดและแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของเราเราพร้อมเปิดรับผู้คนจากทั่วประเทศและหวังว่าผู้คนทั่วออสเตรเลียจะเปิดใจยอมรับพวกเราเช่นกันผู้อาวุโสชาววิรัจจุรีนอร์มาอิงแกรมกล่าวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท21สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้69เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด16องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด12องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีน้ำค้างแข็งช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด13องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด21องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6กรกฎาคม2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: รื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียคุณสามารถติดตาม SBS ไทยทาง YouTube ได้แล้ววันนี้พบกับข่าวสารสำคัญบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวของคนไทยในออสเตรเลียทั้งในรูปแบบวิดีโอและพอดคาสต์เพียงเปิด YouTube แล้วค้นหาคำว่า SBS ไทย
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังรายงานสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำในวันเดียวกันเวลา 22.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะรับฟังสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai และถ้าหากว่าพลาดรายการสดนะคะสามารถฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ทาง YouTube ช่อง SBS Thai และในทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มค่ะติดตามข่าวสารและเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ทางเว็บไซต์ทางโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram ของ SBS ไทยได้เช่นกันนะคะตอนนี้เราไปฟังธีมของการเฉลิมฉลองสัปดาห์นายดอกของชนพื้นเมืองในปีนี้และความสำคัญค่ะสัปดาห์นายดอกแห่งชาตินะคะจัดขึ้นทั่วออสเตรเลียระหว่างวันที่5ถึง12กรกฎาคมเพื่อร่วมยกย่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชาวอบอริจินีส์ of Deadly หรือ50ปีแห่งความยอดเยี่ยมโดยคำว่า Deadly ในความหมายของชนพื้นเมืองใช้ในเชิงบวกนะคะสื่อถึงความโดดเด่นและความภาคภูมิใจวาระครบรอบนี้ยังเป็นโอกาสให้รำลึกถึงผู้วางรากฐานของกระบวนการนายดอกและทบทวนความเปลี่ยนแปลงที่ยังคงจำเป็นต่อไปคุณแองเจลิก้าเวดผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

นั่นคือเสียงของคณะประสานเสียงมูจิงการอย่างอิมบ้าคณะประสานเสียงชาวออริจินจากเมืองนอราซึ่งขับร้องเป็นภาษาดูรกาและบทเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงชื่อเสียงสะท้อนแห่งความกลมกลืนอันยอดเยี่ยม50ปีแห่งบทเพลงที่จัดขึ้นในเมืองวูลองกองบริเวณชายฝั่งตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยเพลงนี้ใช้ในการเปิดสัปดาห์นายดอกนะคะหรือคณะกรรมการจัดวันรำลึกแห่งชาติของชาวอบอริจินและชาวเกาะที่เรียกว่า National Aborigines and Islanders Day Observance Committee คุณนิโคลสมิธหญิงชาววอริเมย์เป็นสมาชิกของคณะประสาน

0: านเสียงนี้และพันธรักษ์ของคอนเสิร์ตนี้เธอกล่าวว่าการขับร้องด้วยภาษาแม่เป็นการเฉลิมฉลองความผูกพันอันลึกซึ้งที่เธอและผู้แสดงคนอื่นมีต่อวัฒนธรรมและพื้นแผ่นดินของตน
1: We are the longest living or continuous living culture in the worldAnd that is something to be celebrated. And our language.
0: เราเป็นวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่มายาวนานที่สุดหรือกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกและนั่นเป็นสิ่งที่ควรเฉลิมฉลองภาษาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นคุณรู้ไหมภาษาถือกำเนิดมาจากพื้นแผ่นดินและบรรพบุรุษของเราได้สร้างให้ภาษามีชีวิตด้วยการรับฟังพื้นแผ่นดินและเมื่อเราขับร้องเป็นภาษาแม่ก็เกิดสิ่งที่งดงามและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณเพราะมันมาจากส่วนลึกภายในตัวเราเธอกล่าวการแสดงนี้เป็นหนึ่งในหลายร้อยกิจกรรมเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นทั่วออสเตรเลียในสัปดาห์นี้เพื่อยกย่องและตระหนักถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสทางด้านคุณสตีเวนซาเตอร์หนึ่งในประธานของนายด็อกซึ่งเป็นชาวพิจันจัดจารายันคุตตาจัดจาราและเพอร์อามกล่าวว่าสัปดาห์นายด็อกนำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: So many communities have such different ways of celebrating and bringing people together. I mean, we've got
0: หลายชุมชนมีวิธีเฉลิมฉลองและรวมผู้คนเข้าด้วยกันที่แตกต่างกันมากเรามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้างเช่นพิธีเชิญธงการเดินขบวนและรางวัลนายด็อกในท้องถิ่นทั่วประเทศแต่เราก็เห็นผู้คนสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับกิจกรรมกันมากจริงๆทั้งการรวมตัวกันของสัตว์เลี้ยงงานคาร์นิวัลฟุตบอลและอีกหลายวิธีในการมารวมตัวกันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นเขากล่าวและคุณลินเนตไรลี่หนึ่งในประธานของนายด็อกเช่นกันซึ่งเป็นชาววิรันจูรีและกามิลารอยกล่าววันนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคนในการร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรส
3: That's what it's about. Let's celebrate the excellence of what we've got.
0: นั่นคือหัวใจของงานนี้มาร่วมเฉลิมฉลองความยอดเยี่ยมของสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศนี้ความเฉลียวฉลาดสร้างสรรค์ของเราการทำงานของเราบนพื้นแผ่นดินผู้อาวุโสทั้งชายและหญิงอันยอดเยี่ยมของเราผู้คนที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอกล่าวคุณผู้ฟังคะธีมของสัปดาห์นายด็อกปีนี้นะคะคือ50 years of deadly หรือ50ปีแห่งความยอดเยี่ยมสำหรับคำว่า deadly นะคะในที่นี้หมายถึงความยอดเยี่ยมความโดดเด่นและความภาคภูมิใจค่ะและวาระสำคัญนี้นะคะสะท้อนถึงพัฒนาการสำคัญ2ประการใน5ทศวรรษได้แก่ในปี1974คณะกรรมการนายด็อกมีสมาชิกเป็นชาวออริจินทั้งหมดเป็นครั้งแรกและในปีถัดมางานนี้ได้ขยายจากการจัดเพียง1วันเป็นกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์แรกถึงวันอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎาคมและคุณไรลี่กล่าวว่าแม้ว่าธีมของปีนี้จะเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้แต่ประวัติศาสตร์ของนายด็อกนั้นย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมากโดยจุดเริ่มต้นของนายด็อกนะคะเริ่มมาจากขบวนการประท้วงเพื่อเรียกร้องความสนใจต่อกฎหมายที่กฎขี่และความอยุติธรรมหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียและในปี1938นักเคลื่อนไหวชาวออริจินได้จัดวันแห่งการไว้อาลัยในวันเดียวกับที่ออสเตรเลียเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีที่มีกองเรือชุดแรกหรือ First Fleet เดินทางมาถึงออสเตรเลีย
3: But the way that they celebrated was they actually kidnapped a whole lot of Aboriginal men from out west
0: สิ่งที่พวกเขาทำเพื่อเฉลิมฉลองกันคือการที่พวกเขาลักพาตัวชายชาวออบอริจินจำนวนมากจากพื้นที่ทางตะวันตกและบังคับให้เดินทางมายังซิดนีย์และบอกพวกเขาว่าหากไม่เข้าร่วมการจำลองเหตุการณ์ที่กัปตันคุกขึ้นฝั่งลูกๆของพวกเขาจะถูกพรากไปและพวกเขาเองก็อาจจะถูกจับขังคุกเมื่อพวกเขาถูกพามายังซิดนีย์ก็ถูกขังไว้ในห้องขังของเรือนจำท้องถิ่นดังนั้นบรรพชนของเราจึงออกมาประท้วงและนั้นเป็นการประท้วงครั้งแรกที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการผู้คนเดินขบวนไปยังศาลาว่าการนครซิดนีย์เดิมและนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการประท้วงในลักษณะดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับเธออธิบายหลังจากการชุมนุมดังกล่าวนะคะกลายเป็นกิจกรรมประจำปีและในช่วงทศวรรษ 1990

0: 1950ได้ย้ายมาจัดในเดือนกรกฎาคมก่อนจะกลายเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองควบคู่กับการประท้วงสำหรับคณะกรรมการจัดพิธีรำลึกวันชาวอบอริจินแห่งชาติหรือนายดอกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1956และเกือบ2ทศวรรษต่อมากิจกรรมที่เคยจัดเพียง1วันก็ขยายเป็นตลอดทั้งสัปดาห์และเมื่อผู้คนตระหนักมากขึ้นถึงประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสในช่วงทศวรรษ1990นายดอกจึงขยายขอบเขตเพื่อยกย่องชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสและวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยคุณไรลี่กล่าวว่าสัปดาห์นายดอกยังคงเป็นโอกาสให้ผู้คนได้ชื่นชมความหลากหลายของวัฒนธรรมชนพื้นเมืองในออสเตรเลียและตระหนักถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนแปลงและความยุติธรรม
1: There is very very little understanding that the societal impactsThat Aboriginal people face today.
0: ยังมีความไม่เข้าใจว่าผลกระทบทางสังคมที่ชาวออบอริจินเผชิญอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความยากจนอย่างรุนแรงการถูกคุมขังอัตราการเจ็บป่วยที่สูงและอื่นๆล้วนเกิดจากนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลทั้งหมดซึ่งส่งผลกระทบต่อเราอย่างต่อเนื่องข้ามรุ่นเธอกล่าวและรายงานล่าสุดของรัฐบาลเกี่ยวกับเป้าหมาย closing the gap ซึ่งมุ่งแก้ไขความเหลื่อมล้ำเชิงระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของชนพื้นเมืองออสเตรเลียได้ระบุว่าจากทั้งหมด19เป้าหมายมีเพียง4เป้าหมายที่ดำเนินไปตามแผนเท่านั้นคุณซาเทอร์กล่าวว่าแม้ว่าออสเตรเลียเฉลิมฉลองสัปดาห์นายดอกมานานกว่า50ปีนี่คือช่วงเวลาที่ควรพิจารณาแนวทางใหม่ในการรับมือกับปัญหานโยบายและแนวปฏิบัติที่ฝังรากอยู่ซึ่งยังคงสร้างความเสียเปรียบให้แก่ชนพื้นเมืองในออสเตรเลียทุกวันนี
2: ้ Having new ways of thinking and new approachesIs going to be really important for the next 50 years and making sure
0: การมีวิธีคิดและแนวทางใหม่ๆจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ50ปีข้างหน้าและต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะไม่ต้องมานั่งพูดถึงเรื่องเดิมๆเหล่านี้อีกโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องอย่าง closing the gap รวมถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงเกินสัดส่วนและผู้คนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเขากล่าวและคุณซาเทอร์นะคะยังสนับสนุนให้ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศเรียนรู้ต่อไปโดยการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะฟรีต่างๆในสัปดาห์ไหนดอกปีนี
2: ้ It's your opportunity to engage with mob, learn from mob, hear from mob
0: นี่คือโอกาสของคุณที่จะได้มีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชนได้เรียนรู้จากผู้คนในชุมชนได้ฟังผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมทุกเรื่องและยังเป็นโอกาสให้ได้ฟังเรื่องราวของบุคคลต้นแบบและวีรบุรุษในท้องถิ่นเกี่ยวกับงานอันน่าทึ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในด้านสุขภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์วัฒนธรรมคุณสมิธกล่าวว่ากิจกรรมเช่นการแสดงที่เธอดูแลในเมืองวอลลองกองเป็นพื้นที่ต้อนรับสำหรับชาวออสเตรเลียทุกคนให้มารวมตัวเฉลิมฉลองและรับฟัง
3: NAIDOC Week also provides an opportunity for those that are new to Australia or have
0: สัปดาห์นายดอกเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่เพิ่งมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นอย่างแท้จริงรวมถึงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมากขึ้นของชุมชนพหุวัฒนธรรมอันงดงามที่เรามีอยู่ในออสเตรเลียเธอกล่าวที่ผ่านไปนะคะคือสัปดาห์นายดอกในปีนี้ภายใต้ธีม 50 Years of Deadly ซึ่งชวนชาวออสเตรเลียทุกคนรวมเฉลิมฉลองกว่า50ปีของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสำเร็จของชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสพร้อมทบทวนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของพวกเขาที่ยังคงดำเนินอยู่ค่ะคุณแองเจลิก้าไวท์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS
9: SBS Radio
10: ผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ทนายคนไทยค่ะมาอธิบายขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับคดียาเสพติดโดยรวมนะคะในออสเตรเลียและในช่วง Australia Explain วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเล่นฟุตบอลกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยทุกภูมิหลังในออสเตรเลียค่ะ

0: ในเดือนมิถุนายนนี้ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเป็นกีฬาที่ทับทุกมุมโลกร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะและจุดเริ่มต้นของฟุตบอลสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยู่ที่ในสนามและสโมสรท้องถิ่นค่ะทั้งยังเป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะคะทุกวัยและทุกภูมิหลังคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS มีคำแนะนำสำหรับ Australia Explain ตอนนี้สำหรับผู้ที่อยากเริ่มเล่นค่ะเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะมาเริ่มกันที่คำถามสำคัญที่สุดก่อนนะคะเราควรจะเรียกกีฬานี้ว่าฟุตบอลหรือซ็อกเกอร์ดี
1: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer. But...
0: ฉันคิดว่าในออสเตรเลียเราควรเรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลเพราะนี่คือกีฬาระดับโลกเดิมทีอาจจะเรียกว่าซ็อกเกอร์แต่ฉันคิดว่าฟุตบอลคือคำที่เหมาะสมที่สุดเฮเตอร์แกร็อกผู้อำนวยการบริหารฝ่ายฟุตบอลของฟุตบอลออสเตรเลียกล่าวและเธอกล่าวว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่เปิดกว้างเป็นอย่างยิ่งโดยมีผู้เข้าร่วมเล่นทั่วประเทศมากถึง 1.9 ล้านคน
1: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities.
0: นี่คือกีฬาที่มีผู้เล่นเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเรามีผู้คนจากมากกว่า87สัญชาติและกลุ่มภาษากว่า35กลุ่มในวงการฟุตบอลออสเตรเลียเราทราบว่าผู้เข้าร่วมมากกว่า172เกิดในต่างประเทศและเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เปิดกว้างที่สุดในประเทศคุณแกร็อกกล่าวฟุตบอลนับว่าเป็นกีฬาที่พาผู้คนเข้ามารวมกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่แบ่งแยกภูมิหลังเพศอายุหรือความสามารถคุณสามารถเริ่มเล่นฟุตบอลระดับชุมชนได้ตั้งแต่อายุ4หรือ5ปีหรือจะเข้าร่วมทีมฟุตบอลแบบเดินหากคุณเคลื่อนไหวได้ไม่คล่องตัวนักโดยฟุตบอลออสเตรเลียมีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้โดยจะมีแพลตฟอร์ม Play Football อยู่บนเว็บไซต
1: ์ Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used
0: Play Football คือศูนย์กลางของฟุตบอลระดับชุมชนแบบดิจิทัลอย่างเป็นทางการภายใต้ฟุตบอลออสเตรเลียโดยผู้เล่นโค้ชผู้ตัดสินและอาสาสมัครใช้แพลตฟอร์มนี้ทั่วประเทศการลงทะเบียนผ่านระบบนี้จะได้รับการยอมรับจากทุกสโมสรทุกการแข่งขันและสหพันธ์

0: สมาชิกทั้งหมดเธอกล่าวคุณผู้ฟังสามารถสมัครเข้าร่วมสโมสรในพื้นที่ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ Play Football และหัวใจสำคัญของกีฬานี้คือความเปิดกว้างโดยมีโครงการสำหรับทั้งเด็กและผู้สูงอายุผู้เล่นชาวพื้นเมืองผู้เล่นที่มีความต้องการหรือมีความสามารถพิเศษตลอดจนผู้คนจากชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในเว็บไซต์ของฟุตบอลออสเตรเลียยังมีโครงการ Mini Rule Settlement และโครงการเยาวชนพหุวัฒนธรรมด้วยคุณแอรอนดิฟนินประธานฝ่ายชุมชนและบริการสมาชิกของฟุตบอลนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าโครงการเหล่านี้เป็นกิจกรรมฟรีที่ดำเนินการร่วมกับฟุตบอลออสเตรเลีย
1: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do
0: ทั้ง2โครงการมีเป้าหมายเพื่อเป็นประตูบานแรกสู่โลกฟุตบอลให้ผู้คนได้เข้ามาลองเรียนรู้ฟุตบอลเบื้องต้นเข้ามามีส่วนร่วมกับกีฬาและยังเชื่อมต่อกับสโมสรเพื่อให้พวกเขาสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรกว่า600แห่งของเราเพราะสโมสรของเราคือชุมชนและเรามองว่าโครงการลักษณะนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ผู้คนเชื่อมช่องว่างระหว่างชุมชนทางวัฒนธรรมของพวกเขากับชุมชนฟุตบอลดิปนินกล่าวและความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คุณลันโรชานตาคลูม

0: าฟุตบอลฤดูร้อนหรือฟุตบอลนอกฤดูกาลนับเป็นกีฬาขนาดใหญ่
1: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go.
0: มันเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้เล่นฟุตบอลในฤดูหนาวแต่อยากลองเล่นดูเราพบว่าหลายคนลองเล่นฟุตบอลฤดูร้อนแล้วพบว่าตัวเองชอบมันมากก่อนจะสมัครเข้าร่วมสโมสรฟุตบอลฤดูหนาวในปีถัดไปฟุตบอลรูปแบบนี้มีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่าสนามเล็กกว่าและมักจะเล่นในสถานที่เดิมทุกสัปดาห์บรรยากาศผ่อนคลายมากกว่าหลายคนจึงอาจลองท่าหรือทำอะไรสนุกๆที่พวกเขาอาจไม่กล้าลองในเกมฤดูหนาวมันให้ความรู้สึกกดดันน้อยกว่าและสนุกกว่าคุณดิปนินอธิบายและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะลองกีฬาฟุตบอลในร่มนะคะฟุตซอลคือรูปแบบของฟุตบอลในที่ร่มที่เล่นในสนามขนาดเล็กลงโดยเป็นกีฬาที่รวดเร็วดุดันและใช้ทักษะสูงอีกทั้งยังช่วยพัฒนานักฟุตบอลชั้นนำของโลกมาหลายคนแต่หากว่าคุณอยากลองกีฬาที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าคุณแกรอกกล่าวว่าฟุตบอลเดินหรือ walking football กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเช่นกันค่ะ
2: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's.
0: มันได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวออสเตรเลียสูงวัยโดยเฉพาะในชุมชนที่มีความหลากหลายของเราการเข้าร่วมก็ทำได้ผ่านการสมัครกับสโมสรแต่ที่สำคัญกว่านั้นมันเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับผู้คนใหม่ๆและได้เล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกต่ำซึ่งเหมาะกับผู้สูงวัยคุณแกรอกอธิบายและสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้เล่นคุณอามัดเกซารีเนียรู้จักกับฟุตบอลเมื่อเขาเดินผ่านเทศบาลท้องถิ่นในนครเมลเบิร์นฟุตบอลรูปแบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ผูกมิตรไปพร้อมกับการออกกำลังกาย
1: Actually I never expected walking football to be such a workout it really gets your heart pumping and leaves you
0: ผมไม่เคยคิดเลยว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเดินจะเป็นการออกกำลังกายที่หนักขนาดนี้มันทำให้หัวใจสูบฉีดและทำให้คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่าปล่อยให้ชื่อฟุตบอลเดินหลอกคุณเพราะมันทำให้เหงื่อออกมากและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นมากน่าเหลือเชื่อว่าฟุตบอลเดินใช้พลังงานมากเพียงใดผมเคยคิดว่ามันน่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วหากเล่นอย่างจริงจังสักหน่อยมันก็ไม่ง่ายเลยเขากล่าวสำหรับกีฬาฟุตบอลเดินนะคะไม่อนุญาตให้เข้าสกัดหรือวิ่งเพราะเป็นกีฬาที่มีแรงกระแทกต่ำจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือขาดความมั่นใจคุณสามารถหากิจกรรมฟุตบอลเดินได้สำหรับทุกช่วงวัยค่ะ
1: They have very nice people very friendly at first I thought I'm just gonna try it
0: เรามีผู้คนที่น่ารักและเป็นมิตรมากตอนแรกผมคิดแค่ว่าจะลองเล่นดูแต่หลังจากไปครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันวิเศษมากทั้งผู้คนและฟุตบอลเดินผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนผมเคยเล่นซ็อกเกอร์มานานกว่าครึ่งศตวรรษฟุตบอลเดินเป็นกีฬาที่สนุกมากสำหรับคนอายุอย่างผมและผมอายุ73ปีแล้วคุณอามัดกล่าวและถ้าสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังต้องการเล่นฟุตบอลจริงจังมากขึ้นก็มีเส้นทางสู่ระดับอาชีพเช่นกันนะคะคุณแกรอกกล่าวว่าทุกคนมีเส้นทางของตนเองเพื่อไปสู่ระดับสูงสุด
2: But if you're a great player and you'd like to pursue the elite development pathway then it's about starting at your club
0: หากคุณเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถและอยากพัฒนาไปสู่เส้นทางระดับอาชีพจุดเริ่มต้นคือที่สโมสรของคุณจากนั้นคุณสามารถเข้าสู่สโมสรเอลีกระดับเยาวชนในฐานะส่วนหนึ่งของ Academy ต่อไปก็มีการแข่งขัน Emerging Championshipsซึ่งเป็นเวทีของ Matildas และ Socceroos รุ่นอนาคตเรายังมีทีมชาวพื้นเมืองสำหรับเยาวชนอายุ14 15และ16ปีรวมถึงยังมีทีมเยาวชนทีมชาติของเราที่เริ่มตั้งแต่อายุรุ่นต่ำกว่า16ปีเธอกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะลองเล่นกีฬาที่เปิดกว้างที่สุดของออสเตรเลียดีหรือไม่คุณดิปนินมีคำแนะนำค่ะ
1: Across Australia there's more than 2,000 clubs and each of those clubs provides a front door to our game
0: ทั่วออสเตรเลียมีสโมสรกว่า 2,000 แห่งและทุกสโมสรคือประตูบานแรกสู่กีฬาฟุตบอลเรามีผู้เล่นจากหลายประเทศวัฒนธรรมและภูมิหลังที่เล่นฟุตบอลอยู่แล้วในออสเตรเลียและสโมสรของเราเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นเป็นมิตรและต้อนรับทุกคนอย่างยิ่งถ้าหากว่าใครกำลังมองหาที่เล่นฟุตบอลผมขอแนะนำให้ติดต่อสโมสรในพื้นที่ของคุณ

ากล่าวนั่นคือ Australia Explained กีฬาฟุตบอลกีฬาที่เปิดกว้างสำหรับทุกวัยทุกวัฒนธรรมและทุกภูมิหลังเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมระดับโลกค่ะคุณเมลิซาคอมแปญโญนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

0: Lang Fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: คุณดาวน์โหลด SBS Audio App ได้ฟรีทาง App Store หรือ Google Play.
3: SBS News In-depth Podcast วิเคราะห์เจาะลึกข่าวในออสเตรเลียและรอบโลกที่ส่งผลกระทบต่อคุณฟังได้ทางแอปพลิเคชันฟัง Podcast ของคุณหรือ sbs.com.au/news/audio.แถลงการอุลูรูจากหัวใจกำลังเชิญชาวออสเตรเลียในการกำหนดแนวทางเพื่อรับรู้การมีอยู่ของชาวออบอริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรทในรัฐธรรมนูญอ่านและฟังในภาษาของคุณที่ sbs.com.au/ulurustatement
4: The Lord Season 4, The Arctic.
5: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
6: It's a whole new frontier.
7: Oh my God!
5: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
3: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
8: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์ทนายคนไทยในออสเตรเลียมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนำเข้าและครอบครองยาเสพติดขั้นตอนและสิทธิในภาพรวมค่ะจากกรณีพนักงานสายการบินชาวไทยนะคะที่ถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียตรวจพบสิ่งต้องสงสัยในสัมภาระที่ท่าอากาศยานชุลมารีนในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียหลังจากที่มีการจับกุมและตั้งข้อหาในคดีลักษณะนี้กระบวนการทางกฎหมายของออสเตรเลียจะดำเนินไปอย่างไรผู้ต้องหามีสิทธิ์อะไรบ้างและการถูกคุมขังระหว่างรอคดีหมายความว่าอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณสุภชัยโอสากิจนะคะทนายความคนไทยในออสเตรเลียคุณสุภชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะแต่เขามาอธิบายกระบวนการกฎหมายของออสเตรเลียในภาพรวมให้เราฟังกันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับทนายคนไทยนะคะคุณสุภชัยโอสากิจสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะขอเรียกสั้นๆเป็นชื่อเล่นแทนได้ไหมคะเรียกคุณก่อได้ไหมคะ
9: ยินดีเลยครับ
8: ขอถามถึงประวัติสั้นๆนิดนึงค่ะ
9: คือผมมาเป็นทนายของออสเตรเลียนะครับก็คือมาเรียนกฎหมายที่ออสเตรเลียที่ UNSW นะครับแล้วก็แอดมิดเป็นทนายความที่ว่าความในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับแล้วก็ว่าความที่ศาลสูงที่ไฮคอร์ตออสเตรเลียครับและตอนนี้ก็เป็นทนายความของสำนักงานทนายความประธานนะครับแล้วก็เป็นทนายอาสาประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ด้วยครับ
8: ก็ประเด็นร้อนนะคะตอนนี้ในเรื่องที่มีพนักงานของสายการบินไทยนะคะที่เข้ามาในนครเมลเบิร์นและถูกจับข้อหานำยาเสพติดเข้ามาในออสเตรเลียตรงนี้ค่ะอยากจะสอบถามทนายคนไทยนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะไม่คุ้นกับระบบกฎหมายออสเตรเลียนะคะอยากให้อธิบายว่าขั้นตอนหลังจากที่ถูกจับกุมในข้อหานำเข้ายาเสพติดที่สนามบินนะคะขั้นตอนแรกๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะตั้งแต่

0: ตอนการสอบสวนการแจ้งข้อหาขึ้นศาลเงี้ยค่ะ
1: ตอนนี้ขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคดีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ไม่ได้เป็นทนายความของผู้ต้องหาในคดีด้วยนะครับที่ผมมาในวันนี้เนี่ยมาในฐานะที่จะช่วยอธิบายให้เข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียเนี่ยทำงานกันยังไงสำหรับคดีในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้เป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายนะครับวันนี้ขออนุญาตบอกไว้ก่อนปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบสารเสพติดนะครับในสนามบินออสเตรเลียเนี่ยหน่วยงานแรกที่จะดูแลก็คือด่านศุลกากรก่อนหรือที่เขาเรียกว่า Australian Border Force นะครับหรือ ABF เขาก็จะทำการตรวจสอบสัมภาระนะครับถ้าเกิดว่าพบสิ่งต้องสงสัยเนี่ยเขาจะส่งให้ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า AFP นะครับเข้ามาดำเนินการสอบสวนต่อซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าตำรวจเห็นว่าหลักฐานมีเพียงพอนะครับก็จะมีการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการฉะนั้นผู้ต้องหาเนี่ยก็จะได้รับแจ้งว่ากระทำความผิดตามกฎหมายมาตราใดบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกนะครับที่เรียกว่า first mention หรือบางทีก็เรียกว่า first appearance นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นศาลชั้นต้นหรือถ้าเรียกว่าศาลแขวงหรือ Magistrate Court นะครับศาลชั้นต้นเนี้ยนะครับยังไม่ใช่การพิจารณาคดีแต่รูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นการยืนยันตัวซะมากกว่าว่าคุณคือใครแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการต่อหน้าศาลว่ายังไงนะครับแล้วก็ศาลก็จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือจะมีการควบคุมตัวต่อเพื่อที่จะรอพิจารณาคดีประเด็นสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดข้ามประเทศนะครับกฎหมายที่ใช้เนี่ยจะเป็นกฎหมายกลางของประเทศออสเตรเลียซึ่งไม่ใช่กฎหมายของแต่ละรัฐชายแดนหรือศุลกากรเนี่ยถือเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางนั้นหน่วยงานที่เข้ามาเก็บข้องเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางซะส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงอัยการสูงสุดฝ่ายคดีกลางด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกว่า Commonwealth Director of Public Prosecution หรือ CDPP นะครับมีจุดนึงที่อยากจะอธิบายให้ฟังว่ามีคนสงสัยนะครับว่าทำไมที่ขึ้นศาลครั้งแรกเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยขอประกันตัวจากตำรวจได้เลยหรือเปล่าซึ่งคำตอบมานะครับความผิดทั่วไปที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยตำรวจมีอำนาจให้ประกันตัวได้เองทันทีนะครับหลังจากแจ้งข้อหาซึ่งเขาเรียกว่า police bail แต่ทางกฎหมายของรัฐวิกตอเรียนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าสำหรับข้อหาที่กลุ่มร้ายแรงในกรณีที่นำเข้ายาเสพติดนะครับตำรวจจะไม่มีอำนาจตัดสินให้ประกันตัวเองได้เลยฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้ต้องหาในคดีลักษณะนี้มักจะถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่นาทีแรกเลยที่ถูกจับกลุ่มซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยก็คือว่าสำหรับคดีร้ายแรงในระดับนี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างน้อยมากที่จะได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะเจอผู้พิพากษาหรือบางทีเขาเรียกว่าเบลจัสติสนะครับ
0: ค่ะสำหรับคนฟังนะคะที่อาจจะไม่ได้อยู่ในออสเตรเลียที่ออสเตรเลียนี่มีรัฐบาลของส่วนกลางที่เรียกว่ารัฐบาลสหพันธรัฐหรือรัฐบาลกลางนะคะแล้วก็มีรัฐบาลในส่วนของรัฐด้วยส่วนศาลในรัฐวิกตอเรียเนี่ยเพราะว่าเมืองเมลเบิร์นนี่อยู่ในรัฐวิกตอเรียทีนี้อยากจะถามคุณก่อต่อค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าสถานะเนี่ยอยู่ในสถานะ remand in custody ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเป็นการคุมขังระหว่างรอคดีหรือเปล่าแล้วต้องดูแลยังไงหรือต้องอยู่ในสถานคุมขังในลักษณะใดเนี่ยพอทราบไหมคะ
1: ริมานเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงการที่ผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะครับระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สมควรให้ประกันตัวออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับระหว่างรอพิจารณาคดีก็จะสั่งควบคุมตัวไว้ก่อนสำหรับในรัฐวิกตอเรียนะครับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างรอคดีหรือรับโทษแล้วนะครับจะเข้าสู่ระบบเรือนจำหญิงของรัฐวิกตอเรียซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในรัฐนี้เนี่ยมีเรือนจำหญิงสำหรับผู้หญิงเนี่ยสองแห่งซึ่งแห่งแรกเนี่ยก็จะเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยในระดับสูงสุดนะครับที่รองรับผู้ต้องหาที่ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินแล้วส่วนอีกแห่งหนึ่งก็จะเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยระดับต่ำลงมานิดนึงนะครับสำหรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษแล้วโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยที่เพิ่งถูกควบคุมตัวเนี่ยจะเข้ากระบวนการพิจารณาประเมินความเสี่ยงก่อนนะครับมีการตรวจสุขภาพมีการประเมินสภาพทางจิตใจแล้วก็จัดระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ต้องหานั้นๆนะครับ
0: ก็คือเท่ากับว่าตอนนี้ นี้ยังไม่สามารถยื่นขอประกันตัวได้ใช่ไหมคะแล้วเพื่อเป็นข้อมูลนะคะการที่จะยื่นขอประกันตัวเนี่ยศาลจะพิจารณาอะไรเป็นปัจจัยหลักนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติด
1: ขออธิบายกลไกทางด้านกฎหมายนิดนึงว่าทำไมคดีในลักษณะนี้นะครับถึงขอประกันตัวได้ยากกว่าคดีทั่วไปซึ่งกฎหมายการประกันตัวของรัฐวิกตอเรียเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าBail Actเนี่ยจะแบ่งคดีออกเป็นระดับความยากง่ายในการขอประกันตัวคดีทั่วไปเนี่ยจะใช้มาตรฐานที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า unacceptable risk นะครับก็คือศาลจะพิจารณาว่าการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้หรือไม่นะครับแต่ข้อหาที่นำเข้ายาเสพติดระหว่างประเทศแบ่งลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นข้อหาที่ถูกจัดอยู่ในตารางแนบท้ายของกฎหมายของการประกันตัวซึ่งจริงๆแล้วก็คือหมายความว่าจะต้องผ่านมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกต้องโชว์ clearing reason นะครับก็คือถ้าใจพูดง่ายๆก็คือว่าการพิสูจน์เนี่ยว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยจะตกอยู่ที่ฝ่ายผู้ต้องหาเองว่าทำไมถึงสมควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าคดีทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ศาลจะนำพิจารณานะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะดูว่าน้ำหนักเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นดูจากความร้ายแรงของข้อกล่าวหาน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับว่าอัยการมีมากน้อยแค่ไหนประวัติอาชญากรรมในอดีตนะครับถ้ามีหรือในฐานะสถานะส่วนตัวด้วยเช่นกันอย่างเช่นมีที่อยู่ที่ออสเตรเลียหรือเปล่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบไหนมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำหรับคนที่ไม่ได้มีถิ่นฐานถาวรเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่ยื่นขอประกันตัวใหม่ถึงแม้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านถ้าเกิดว่ามีหลักฐานหรือไม่ข้อเท็จจริงอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นประกันตัวใหม่ได้นะครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเฉพาะคดีไปนะครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ที่คุณก่อพูดว่าเขาจะขอเช็คประวัติอาชญากรรมด้วยเขาจะเช็คที่เมืองไทยด้วยไหมคะ
1: ทางตำรวจนะครับทางอัยการที่นี่ก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขอเอกสารจากประวัติอาชญากรรมที่เมืองไทยครับซึ่งทนายความของฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะโชว์ว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เมืองไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลการพิจารณาอย่างหนึ่งซึ่งสามารถใช้ประวัติอาชญากรรมที่เมืองไทยมาพิจารณาได้ด้วยครับ
0: ก็เท่ากับว่าถ้าเราไม่มีประวัติอาชญากรรมที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นผลดีกับคดีไหมคะ
1: ก็อาจจะเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่สามารถจะไปใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะขอให้ออกมาประกันตัวออกมาได้ครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้อีกเหมือนกันค่ะที่พูดถึงเรื่องการขอประกันตัวใหม่อันนี้เขาจะพิจารณายังไงคะแล้วก็จะขอได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าเกิดว่าจะมีการยื่นขอประกันตัวใหม่ในอนาคตนะครับทางศาลเนี่ยก็อาจที่จะกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี
0: ้
1: ตัวอย่างเงื่อนไขที่มักจะถูกพิจารณาในคดีลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีการริบหนังสือเดินทางไว้กับศาลหรือไว้ทางตำรวจนะครับแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับหรืออาจจะต้องไปรายงานตัวสถานีตำรวจตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดเคอร์ฟิวก็คือห้ามออกจากบ้านพักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้นะครับหรือบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งบุคคลที่มีถิ่นฐานมั่นคงในออสเตรเลียเนี่ยสามารถมาค้ำประกันด้วยเงินจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและในบางศาลเนี่ยอาจจะสั่งให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ศาลมีไว้ใช้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการหลบหนีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีการขอความช่วยเหลือในออสเตรเลียได้ไม่เทียบเท่ากับของที่ออสเตรเลียนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถขอความช่วยเหลือจาก Legal Aid ได้ไหมคะเพราะว่า Legal Aid เนี่ยปกติก็เป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสำหรับประชากรที่นี่ค่ะ
1: อันนี้ขอพูดในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นนะครับ Legal Aid Panel ของ Criminal Law ของ New South Wales นะครับในกรณีที่ไปศาลที่ศาลเนี่ยเขาจะมี Duty Lawyer ให้นะครับก็คือมาจาก Legal Aid นะครับเป็นผู้ช่วยที่จะให้คำแนะนำที่จะไปขึ้นศาลซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขอได้ครับถึงแม้ว่าถือวีซ่าชั่วคราวหรือไม่มีวีซ่าก็ตามนะครับ
0: พอมามองถึงคดีอาญานะคะคดีอาญาร้ายแรงลักษณะนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วต้องขึ้นศาล กี่ขั้นเพราะว่าระบบของศาลที่ออสเตรเลียก็ไม่เหมือนกับที่เมืองไทยด้วยแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คดีอาจจะต้องใช้เวลานานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โดยรวมแล้วนะครับคดีในลักษณะนี้จะผ่านศาลอยู่2ระดับหลักๆนะครับก็คือระดับแรกนะคือศาลชั้นต้นหรือที่เรียกว่า Magistrate Court นะครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของแทบทุกคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีใหญ่คดีเล็กสำหรับคดีที่ร้ายแรงนะครับจะต้องขึ้นศาลที่สูงขึ้นไปหน่อยนะครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีเขาเรียกว่าคอมมิทโตหรือมีการไต่สวน

0: วนมูลฟ้องนะครับซึ่งศาลแขวงเนี่ยก็จะพิจารณาว่าหลักฐานที่อัยการมีเนี่ยเพียงพอที่จะส่งเรื่องต่อไปให้พิจารณาเต็มรูปแบบที่ศาลที่สูงขึ้นหรือไม่นะครับถ้าศาลชั้นต้นหรือศาลแขวงเนี่ยเห็นว่าหลักฐานเพียงพอนะครับคดีก็จะส่งไปพิจารณาที่ศาลที่สูงกว่านะครับโดยคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกลางอย่างคดียาเสพติดข้ามประเทศแบบนี้นะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องพิจารณาโดยศาลที่มีคณะลูกขุนเสมอจะให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีคนเดียวไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดพิเศษของคดีกฎหมายกลางนะครับส่วนที่ถามว่าปัจจัยที่ทำให้คดีเนี่ยใช้เวลานานก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของกลางก่อนตรวจสารเสพติดในห้องแลบแล้วก็ยืนยันชนิดปริมาณสารสุทธิบริสุทธิ์ว่าเป็นลักษณะแบบไหนบางทีเนี่ยบางเคสก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับหรืออย่างที่สองเนี่ยอาจจะเป็นปริมาณพยานหลักฐานที่อัยการต้องรวบรวมแล้วก็ส่งมอบให้ฝ่ายจำเลยยิ่งคดีซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นนะครับหรืออย่างที่สามอาจจะเป็นการตัดสินใจของผู้ต้องหาเองก็ได้ว่าจะรับสารภาพหรือจะสู้คดีเพราะว่าถ้าเกิดรับสารภาพตั้งแต่ต้นเนี่ยคดีก็จะจบเร็วกว่ามากนะครับแต่ถ้าเกิดสู้คดีเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาคดีแบบเต็มรูปแบบก็คือเรียกว่ามีการ cross examination มีการสืบสวนสอบสวนกันนะครับซึ่งรวมถึงการนัดพิจารณาคดีล่วงหน้าเนี่ยหลายครั้งนะครับก่อนที่จะพูดถึงพยานหลักฐานหรือก่อนที่จะพิจารณาคดีจริงโดยรวมแล้วนะครับคดีในลักษณะนี้ในออสเตรเลียนะมักใช้เวลาตั้งแต่หลายเดือนหรือเป็นปีๆก็ยังมีเลยครับ
1: ทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับผู้ฟังคนไทยสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาและหลักการสันนิษฐานนะคะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ในศาลเนี่ยคืออะไรอะคะ
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่อยากฝากไว้ซึ่งจริงแล้วหลักพื้นฐานของระบบยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะครับเหมือนกับหลายประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีเนี่ยเขาเรียกว่า common law ซึ่งต่างจากประเทศไทยก็คือหลักสันนิษฐานที่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไปก่อนผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์อยู่จนกว่าอัยการจะสามารถพิสูจน์ได้ต่อศาลว่ามีความผิดอย่างปราศจากข้อสงสัยซึ่งภาษาอังกฤษหรือภาษากฎหมายเนี่ยที่เขาเรียกว่า beyond reasonable doubt นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงมากนะครับไม่ใช่ว่าแค่ว่าน่าจะผิดแต่จะต้องแน่ใจจริงๆว่าผิดนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยผู้ต้องหายังมีสิทธิพื้นฐานอื่นๆหลายข้อนะครับอย่างเช่นสิทธิที่จะไม่พูดบุตรสิทธิที่จะไม่ให้การใดๆเลยก็ตามนะครับสิทธิที่จะขอทนายความที่เป็นตัวแทนอันนี้ก็มีสิทธิเช่นเดียวกันสิทธิที่จะมีล่ามแปลภาษาทั้งในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลด้วยนะครับถ้าผู้ต้องหาไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะครับสำหรับคนไทยที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรืออย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์เหล่านี้ก็ควรใช้สิทธิ์ขอทนายและขอน้ำทันทีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการโดนจับกลุ่มในด้านของการป้องกันเนี่ยขอฝากไว้ว่าสำหรับคนไทยที่เดินทางบ่อยหรือทำงานในอุตสาหกรรมการบินนะครับสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดก็คือว่าไม่ควรรับของฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆก็ตามจากผู้อื่นเมื่อติดตัวข้ามประเทศโดยเฉพาะถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาภายในได้ทั้งหมดด้วยตัวเองนะครับก็ปลดกฎหมายของหลายประเทศเนี่ยรวมถึงประเทศของออสเตรเลียด้วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เลยนะครับว่าสิ่งของนั้นเนี่ยคือยาเสพติดแค่แสดงให้เห็นว่าเรารู้ถึงความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วยังที่จะเลือกดำเนินการต่อก็อาจจะเข้าข่ายความผิดได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราเองหรือเราตรวจสอบเนื้อหาข้างในไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรรับพกพาให้ใครโดยเด็ดขาดนะครับผมขออนุญาตถือโอกาสนี้อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับในฐานะเป็นทนายอาสาที่สถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ด้วยนะครับสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์เนี่ยดูแลเฉพาะคนไทยที่อาศัยหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องกับในรัฐนิวเซาท์เวลส์เท่านั้นนะครับส่วนพื้นที่อื่นทั้งหมดของออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นรัฐวิกตอเรียควีนส์แลนด์นะครับออสเตรเลียตะวันตกเทสมาเนียออสเตรเลียใต้นอร์ทเทิร์นเทอริทอรีหรือแม้กระทั่งแคปิตอลเทอริทอรีเองนะครับจะอยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยและกรุงแคนเบรานะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไทยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์ได้เลยแต่ถ้าอยู่ในรัฐอื่นนะครับเรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบหลักของสถานทูตที่แคนเบราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับสถานทูตเองก็จะประสานงานร่วมกับสถานกงสุลในรัฐอื่นๆถ้ามีอยู่นะครับเพื่อดูแลสวัสดิภาพคนไทยในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถที่จะเข้าไปคุยกับทนายอาสาได้นะครับที่สถานกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์ปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไปช่วยงานทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับสามารถ

0: ไปตรวจสอบรายละเอียดกันนะได้ที่ Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ที่นครซินดี้ได้เลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณก่อมากนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะ
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ที่ผ่านไปนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณสุภชัยโอสากิจทนายความคนไทยในออสเตรเลียกับคำอธิบายนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนกฎหมายออสเตรเลียในคดีนำเข้ายาเสพติดและเนื้อหานี้นะคะเป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของตนเองนะคะควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ

0: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: และรายการ SBS ไทยของเราดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนในห้องส่งขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14.00 นาฬิการับฟังย้อนหลังได้นะคะในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์รานะคะติดตามฟังรายการของ SBS ไทยได้ทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai และทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ